หูอีกโกชิดิรังฮวันตานังเคยเดียเศร้าเปดวลงับบิพัดิราคมเยเซมฮานุกโยกมีไอปูชาเด็กทับานิราอุ้ยอุ้ยใครซาอัมอะไรซาโอยามคาสิบาอมคันอารมาอ่ะงดีอมโอสิบังไอตัมสนาโกบังอิสอารมากำลังกบไอ้ว่าคาริสมุนอัมเอาฮามุนเยราฮัมบิวกับเกดิสิโกรุงอาไอไม่สังฮาริเดอัมว่าดิสิชิตามดิสิงานิงอาชิตามดิสิฮุนอามาริกรุปอารมาโกการกล่าวบ่าอีกเก่าเก่ากับอมขันเซนทำสิบใจเต็งอาสิแตงเต็งอาสังไหจิงอบัสไออัมไม่เสนาเซน Employment Equity Commission EECSK นาดิงรุปไอสิงอุนีทับกโกกาสงานสนาวกาดิดิบาโกอันอุยMauritania of the President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ake tsam man qwara nkhanukuru aun iya haga kurun di khom tsara ba ke kuye isa ina go a havio gai tsin ams ai Malawi ke Friday ko mi e ngona di se khaisan an wa DC tsikoze di se kan an hung na South Africa ba khu khai din ai pna go wa siu khaisa ngadi ing ogan hung en the way aun araman wan aun au ein tsik khawa di baAkuran hus kau kam, wan dana kading ams, wasan wan aroma kaisa ir kaisa misai, kamatare.

0: อะไรจะทำบ้าทารีจุ้ยคนดีทารีทำให้ดีเชื่อใจเส้นดีโอกาสที่ได้ที่จะมาดูคุณตาแรงหางมาดินชาสิบคันนัวโอ้มาในตาทำให้มาดีคุยแต่มาสกิวทัศน์ใครเดี๋ยวนี้ฮะโอกาสองค์ไอมาได้เรียนได้ทารีคนนั้นองค์สุสีทารีทำให้ดีอะไรจะไอ้บีหัวที่นี่คุยที่ดีเส้นไอ้บีตัวไอ้บีชิบตาบิสแข็งว่าไม่กันนิ่งชานุงไอมาดิสแตงขับมาดิสแตงขับดีที่ทารีตาบิกับหัวว่าคุณดูจุกัดทารีระดีฟันเอลูกัดตาคุณวันมาจมตาชิบทารีไอ้เส้นไม่ยอมกันวันนี้จะต้องขับทารีนิดีคุณก็ตัวสกัลตาหุ่นสิบไทซัสเอาคอมเมนต์ทำดีหุ่นสิบไทซัสเซเว่นเดอร์และเดอะอัสเตอร์โอคอสเตสทัศน์เต็มเอาไปค่ะก็หาทัศน์เต็มมาซะไม่คุ้มกับเวกันเข้ากันอีได้จะทำงานดีทัศน์ทักให้ดีไปซื้อฟอร์มาลีร์ดีรำมีดีค่ะทำงานไอ้กงทารีจันดีคนเดียวทารีมานาการทำให้เด็กที่โอคาดูมิสเอาทารีทัศน์ทักให้ดีค่ะทำงานระไอ้กงวันนี้นี่สกอตชาบาก็รู้เข้าข่ายทีเร่ซาดากับคนมากรุ่นไม่ยงซาดากับหุยกรุ่นไม่ยงแต่ยี่มาบ้าหูทีมังหูบ้าหูอเมริกาบ้าหูเราคุ้มอเมริกาซาดาอุ้งหัวหูน่าจันก็ว่ามังหูหูเราคุ้มซาดาอุ้งหัวหูในน่าอ้วนก็ว่าติดเจเอลูบาไอ้ตาจมข้าวไข่ไอ้ที่ข้าศึกมาที่ข่อยมาเลยจ้าจิ้งไอ้ข้าบ้าหาศึกข้าศึกไอ้ที่พี่อับตาข่อยมาเลยจ้าไอ้เนื้อหน้าคุณจะพัฒนาศึกข้าศึกตั้งข้าบ้าอเมริกาข่อยไอ้สิ่งที่ไม่ชื่อข่อยได้ใจถ้าคุยนี่เอลูกดีสิสนะไอ้สกังกงอามากะเสร็จเจอเอลูกบัดหัวนิดีคุณนัดหัวไอ้ที่กายสิบค่ะคุยมาเดี๋ยวที่เจอเอลูกบัดในสิ่งที่ทันดีคนรักสิบใครแสดงขับบ้าวันใดจะกรุทันดีกรุเข้าใครกรุซ่าเสียมาบัตรที่กะห้าขับไปอาสนาเอากำตาดีนะมาบัตรกะห้าขับไปทันดีอาเซดานีมาคุมารอดีไอ้ทามิเร่ทันดีขับจานามเซนซาดีเร่นิดีจานามเซนเดียนี่ดีดีเจก้อนสบายเด็กน่าดูformulir ki drami ho dai je formulir al khadini national ni ma khadini baba da gadwa ho dai je ni khabero bani ma certificate drami ba hi kherson de acceptian ni khun na gon ai kan kan da jira sa ha sa ne ba drami ji khadini khabero ba ta document ni ada guru asta mira ma le ba khadi kam ka sa jana kan je hoga ma ho wa ko khadi marin thara kon ai sa o je khadi khwa mai sen se khadi a koro di se tolar khwa mai sen ke a koro di se dollar ni tida kherson de se de tabi ne khunaran aika one se fa dollar sha se khwa mai se sa tingona kai di si dollar ko je tabi tabi in habe certificate di da goro me tinga di document formally ta document ai nam si je tabi adrion ran si je tabi modi ne ko wa ai ase tmas al kamur wa as tmas ke ngaba ka a au ga khairu wa as ngaba ngani ka tam tam taus au o ngaba akhruwe ka khabelum khom gayit on nas wa iji khani ne khuna ha anga trione ramske neda ko jai khum kabane ase asa ngros masko lakhta ire masko akhru of sabru of kamru si ega daga to au khaba asa ngros ti tadi document wa sa se tadi ni bi angona kai dis to la sha khau ta ha khoya da ye tadi ko ro khau khain asna augapna khire ida ni bi khon ka tadi khong wa gu khonda tadi manaka chans au $5 ke tadi registrasi registrasi for ski $5 last thing asa kwa de kumi masa inga ipka tin khuwe go ngwai ko esa thangyo yachi
1: nga khwa cha sen maris inga akoro disease tsi nga ngona ka disease dollar ku kho chai tsa se ane di kha kha khain din ngaran a kau a khona tsa sen ngisi ngi kemi ko tu ai disease maske ka kha de no khoba na khu ha
0: ai de sai ju to khoba a khotha ha chau thai to khoba nis khonga a thai mas net ma mona tai bisi chu koro disi to la ko khau kai jing ni ang aus me chau thai to khoba a thai ta isma to khoba ra chau thai ni di da jini ti chi ni de wara ta ni net pas